ครับท่านผู้ฟังที่รักทุกคนหรือว่าคิดถึงทุกคนนั่นเองครับนะไม่ว่าอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ที่ไหนก็คิดถึงครับอย่างงานเพลงก็มนแกนแกนคุณขอบคุณมากๆคุณน้องเศร้าผู้บันธนาดีบานำกระจายให้เกียรติได้นำกันเข้ามาครับนะครับยังคงมีใกล้ฐานวันนี้ที่ให้เกียรติแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบมอบให้กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงครับนะมาถึงล่วงจำนานท่านผู้อาวุโสครับนะกำชับกำชาบอกว่ามอบให้กับคุณน้องตาลทีมงานมอราชบัตรทงกล้าคุณน้องหน่อยถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครทงกล้าคุณน้องชายครับนะอยู่ที่อำเภอสิงห์นครและท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาและกำชับกำชาบอกว่าใช่ก้อยจักช่องลังได้ครับด้วยความยินดีไม่คัดข้องไม่ขัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับงานเพลงของนุ่มนาเส้นเด็ดซ่อนเพชรซ่อนรูปพรรณเก็บเงินแต่งงานครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้กวางเรืองบางเรืองนี่ครับถ้าไม่โดนกับตัวเองนี่ไม่รู้ครับท่านผู้กวางเพราะฉะนั้นประสบการณ์ตรงที่ทำให้เราเข้าใจความรู้สึกความยากความลำบากเรื่องอารมณ์ข้องเหลืองนั้นๆนี่ครับได้ยังลึกซึ้งต่อให้คนอื่นนี่ครับเล่าให้ควังเรื่องอธิบายให้เห็นภาพแค่ไหนก็ตามครับนะเราครับยังไม่มีทางเข้าใจจริงๆครับจนกว่าจะได้เผชิญเหตุการณ์หรือความเจ็บปวดนั้นด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นไม่โดนเองไม่รู้ครับนะงานเพลงก้องคัตริยามาราศีเธอไม่โดนเธอไม่รู้หมอความสุขไงกับทุกท่านได้กว้างเลยกลับสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรากับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้กว้างรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงทางใต้ผ่านน้ำมันเครื่องเมตรีแล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้กว้างรับสั่งอะไรด้วยนะตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เยี่ยมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองโชคลาครับนะ081357ที่ช่องที่5ตู้ไปได้ครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะบริษัทอินเตอร์โลจิสติกจำกัดครับรับสมัครพนักงานขับรถเทรลเลอร์อายุตั้งแต่24ถึง55ปีครับมีใบอนุญาตโตสร้างขึ้นไปมีความรู้ความสามารถในการขับรถครับและเช็ครถในเบื้องต้นเอาเป็นว่าท่านผู้กวางท่านใดสนใจหรือว่ามีบุตรร้านของท่านที่มีความรู้ความสามารถในทางด้านนี้นี่ครับนะสนใจก็ติดต่อกันได้ที่โต0936318340ช่องและ0935760909ครับนะติดต่อกันได้โดยตรงกับที่คุณเฟิร์นและคุณลิมครับนะนี่ก็ดีเจแทนเดนทะโตรายการสบายจะตายลูกถุงครับนะเวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกาครับนะในประจานกันเข้ามาให้กับผมประชาสัมพันธ์ครับนะท่านผู้กวางทางบ้านครับสนใจเหลืองเครื่องกล้องน้ำครับนะยอคอร์ฟเฟ่นีโอพลัสครับนะไอนีกาเจอเร็วกับเรียนได้ใจกลองฟรีดูแลร่างกายใกล้7ปีติดตั้งให้ฟรีด้วยเช่นเดียวกันท่านผู้กวางท่านใดสนใจก็ติดต่อมายังรายการเปิดใจไปกับวิทยาได้ครับถ้าว่ากันไปแล้วนี่ครับท่านผู้กวางใจเครื่องกล้องน้ำถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนี่ครับดีกว่าใจอาถือน้ำกินกับน้ำปล่อยเลยครับเพราะความคุ้มกาในระยะยาวครับเราลงทุนครั้งเดียวนี่ครับช่วยประหยัดได้มากกว่าถือน้ำขวดกับท่านผู้กวางนะเอาเป็นว่าท่านผู้กวางท่านใดสนใจกับนะติดต่อมาได้ในรายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแช่งมานี่แล้วก็ไอ้ไฟใกล้กับนะจะได้ไป5ท่านเพื่อแนะนำในการใช้งานนะในเรื่องกล้องเครื่องกล้องน้ำครับนะขอบคุณมากๆครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันต่อมาถึงนุ่มบ่อเตยกับนะวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงกันก็มานะก็คงจะมอบให้ได้สักหนึ่งงานเพลงนะนุ่มบ่อเตยนะเพราะว่าก็ยังไม่ถึงนุ่มบ่อเตยครับนะมาถึงพี่โก้ครับค่ายแตงโมอยู่ที่บ้านบางด้านครับนะแนะนำมาสองงานเพลงครับคงจะมอบให้ได้สักหนึ่งงานเพลงเอาเป็นว่าฝนเดือนนกข้องสุขสันต์วันสร้างก็แล้วกันนะครับมอบความสุขให้กับทุกท่านฟังงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

0: ค่าเดินรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้าลูกช้างเลย7-11บางดาน50เมตรโทร0624565556ที1ด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ความยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ก่อนจะเดินทางใกล้หรือไกลทุกครั้งให้นึกถึงเราอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขาลูกช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

สู่รายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแท่งมานี่กับนะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังทางด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์

ท่านผู้ฟังแนะนำงานเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อหมอไปกับคนที่ท่านรักหรือว่าคนที่ท่านคิดถึงโทรเบอร์นี้กับ0748125กระผมยินดีที่จะ

16มิถุนายน2569ช่วงแรกของรายการมอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านฟังงานเพลงของขวัญใจผู้ชายแรงงานไม่พิลมพลครับกว้างครับงานเพลงคนสู้ชีวิตมอบความสุขให้กับทุกๆท่านกว้างพร้อมๆกันเลยครับ

ครับท่านผู้ฟังคนเราเกิดเป็นคนนะครับไม่ว่าจะยากดีมีจนรวยล้นขนาดไหนครับท่านผู้ฟังเราก็ต้องต่อสู้ชีวิตครับถึงจะเหนื่อยมากลำบากแค่ไหนก็ต้องดิ้นรนครับท่านผู้ฟังอดทนและไม่ท้อครับนะต่อประทักปะหน้านี่เผื่ออะไรกับเผื่อความอยู่รอดและเผื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ครับท่านผู้ฟังชีวิตคนเราเนี่ยครับนะบางคนและหลายคนเนี่ยครับไม่ได้รวยด้วยกรีบกุหลาบครับท่านผู้ฟังนะ

จึงต้องอาศัยกับต้องอาศัยอะไรความอดทนความเข้มแข็งในการก้าวผ่านความยากลำบากครับแล้วการเรียนรู้จากความล้มเหลวนะที่ผ่านมาในอดีตนะแล้วก็ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาว่ากันพนันกับท่านผู้ฟังนะช่วงแรกของรายการมอบความสุขให้กับทุกท่านได้ฟังกันงานเพลงก้องขวัญใจผู้ชายแรงงานไม่พิลมพรครับคนสู้ชีวิตครับนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆครับที่ให้เกียรติโทรศัพท์กันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยใจและแนะนำงานเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อหมอไปกับคนที่ท่านรักเริ่มกันด้วยไส้เล็กเลยทีเดียววันนี้ครับที่ได้โทรกันเข้ามาพี่โยปากุลบ้านบางด้านใจที่ซ่องวันนี้จากบ้านน้ำกระจายกับนาพี่ลุงครุฑและทีมงานถึงประกอบด้วยคุณน้องติ้วคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบ้านใจกลองและก็คุณน้องไรนี่กับกวางเป็นมู่คณะหรือว่าเป็นทีมเลยทีเดียวครับนะขอบคุณมากมากครับใจที่สามวันนี้คุณป้าใจดีกับอยู่ที่บ้านบางด้านคุณป้ากองครับนะใจที่สี่นี่กับพี่พรครับอยู่ที่ถนนราชุติดหนึ่งถอยชิบซี่ครับในเขตเทศบาลนครช่องกล้านี่เองครับนะแล้วก็ใช่ที่ห้าครับนะกวางกันเป็นประจำเหมือนกันครับต่อเหนืองตะรอดมาอยู่ที่ไหนอยู่ที่หมู่บ้านธนาดีบ้านน้ำกระจายกับคุณหนองเศร้ากับนะใช่ที่ออกนี่คุยกันทุกปากทุกใจทุกลักษณะไม่ทุกลักโภชนาการเลยทีเดียวครับนะใกล้กับล่วงชำนาญทันผู้อาวุโสครับนะใช่ที่เจ็ดวันนี้จากอำเภอสิงห์นครครับหนองชายครับนะใช่ที่8กับคุณพี่เพ็ญครับและคุณพี่นงอยู่ที่ส่วนตูนตำบลโคกรูปจางอำเภอเมืองช่องกล้าใช่ที่9คุณพี่นุ่นครับนะอยู่ที่ชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครช่องกล้าใช่ที่10ครับนี่กับนุ่มบ่อเตยอยู่ที่อำเภอสิงห์นครและสุดท้ายใช่ที่11ครับนะจากคุณพี่ครับนะก็อนุญาตเรียกคุณพี่ก็แล้วกันนะครับนะชุมชนเข้าเคี้ยวกับนะบอกว่ากวางเป็นประจำสม่ำเสมอเช่นเดียวกันแต่ไม่ได้โตกันข้ามาวันนี้โตกันข้ามาถือว่าเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับผมผู้ดำเนินรายการผมกราบขอบพระคุณมากๆแล้วก็ความเคารพคิดถึงไปท่านผู้ใหญ่กับนะผู้ใหญ่ไหนกับผู้ใหญ่ลีกับนะอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่นี่กับฟังผ่านเว็บไซต์กับนะ www.vr887.com ซึ่งฟังกันได้ทั่วไทยเลยทีเดียวครับนะครับยาโรกัญชาตากันนานมอบความสุขให้กับทุกท่านทางด้านเชียงเพลงไทยลูกถุงครับนะนุ่มสุ่งคล้าลำพันงานเพลงของนงเดียวสุวรรณเหม็นทองนักร้องลูกถุงวัฒนธรรมแนะนำมาจากพี่โยปากุลบ้านบางด้านครับมอบความสุขให้กับทุกท่านฟังพร้อมๆกันเลยครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังจะไปกับนาวันว่านานเพลงก้องทุนทองใจกับแววเสียงชะนีครับท่านผู้ฟังกำมาแววเสียงนี่ครับนะแววเสียงชะนีเนี่ยเป็นจำนวนหรือว่าวาลีที่มักชายเปรียบเลยถึงไหนกับถึงผู้หญิงที่ส่งเสียงร้องโวยวายห้อยอ้วนครับนะหรือพรำเพ้อคำครวญเผื่ออะไรกับเผื่อเรียกร้องความสนใจโดยเฉพาะอย่างหญิงในเรื่องความรักหรือการตามหาผู้ชายหรือตามหาสามีนั่นเองครับท่านผู้กังนะก็มอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันขอบคุณนังๆอีกครั้งอีกทีสำหรับพี่โอปากูนบ้านบางด้านที่ให้เกียรตินำงานเพลงนี้กันเข้ามาครับนะอุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านครับท่านผู้กังที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใต้กล้องและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอู่ส้มไม้กาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลโครูจางอำเภอเมืองสงขลาครับสู้ดอกซองซี่อาฮกตองอาแล้วก็ฮกครับนะตัวไปได้ครับที่อู่ส้มไม้กาจวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยนต์ล้อแม็กสงขลาที่นี้จำหน่ายครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปอร์เซ็นต์แม็กไม่แม็กมือซองให้บริการตั้งซุ้นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์เมื่ออาชีพครับนะและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กวางป้ายางโดยเฉพาะอย่างยิงป้าแบบใหญ่ไม่นี่ครับนะในส่วนนี้ป้าให้ฟรีครับไม่มีเงินค่อยและไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนาทีอ้ำอย่างยนต์ล้อแม็กซ์สงขลาถนน30เมตรครับตำบลโครูจางอำเภอเมืองสงขลาศูนย์96 925533ท่านผู้กวางโตไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการนั้นหน่อยหนองอ้ำครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่าควังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% ครับนะครับเพื่อให้กระชับกับเวลามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันต่อมาถึงบ้านนำกระจายกับพี่ลงครุฑและทีมงานครับนะฟังกันเลยกับนางงานเพลงของเอกชัยศรีวิชัยนุ่มหน้ากาวเศร้าหน้าบัวครับแนะนำมาจากคุณหนองติ้วทีมงานพี่ลงครุฑกับมอบความสุขให้กับทุก

กลับตาจะว่าไปแล้วนี่ครับท่านผู้ฟังเราอย่ามองข้ามครับนะเรื่องของกำลังใจนะครับนะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญพลังงานทางจิตใจนี่ครับที่เป็นตัวขับเคลื่อนในคนเรานี่ครับมีความหวังความเชื่อมั่นและความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตครับจึงถือว่าเป็นเสมือนแรงผลักดันที่ทำให้คนเราสามารถก้าวข้ามปัญหาความเหน็ดเหนื่อยและอุปสรรคต่างๆไปได้ครับท่านผู้ฟังโปรดกำลังใจนี่ครับท่านผู้ฟังก็เรานี่ครับท่านผู้ฟังเชื่อเถอะครับว่าไม่ว่าจะเก่งกล้าสามารถขนาดไหนก็มีโอกาสผิดพลาดกันได้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อผิดพลาดไปแล้วนี่ครับเราอย่าไปเย็บย่ำซ้ำเติมครับให้อภัยและที่สำคัญนั้นก็คือให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับท่านผู้ฟังนะอ่านเพลงก้องเจ้ายิ่งลูกถุงฝนธนาสุนทรครับนึ่งกำลังใจมอบความสุขในกับทุกทุกท่านยังอยู่ที่บ้านนามกระจายครับนะปีลงครุฑไอเกียรติแนะนำงานเพลงก้องเพลินพรมแดนครับเจ้าเจ้าจงอินดูครับเรือโตกันด้วยงานเพลงที่ส่งข้องสายันสัญญารักสายันน้อยๆแต่ขอรักสายัน

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้ฟังจบไปกับนะงานเพลงของสยสยสายันสัญญารักสายันน้อยๆแต่คอยรักสายันนานๆกับงานเพลงพบรักปากนำโบครับนะปากนำโบนี้กับท่านผู้ฟังอยู่ที่ไหนครับอยู่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ครับท่านผู้ฟังจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นจุดบรรจบข้องแม่น้ำไส้ลักครับนะซี่ไส้โดยกันนั่นก็คือแม่น้ำปิงวังยมและหนานครับซึ่งไล่มารวมกันเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาครับท่านผู้ฟังนะขอบคุณมากมากพี่น้องครุฑและทีมงานไม่ว่าจะเป็นคุณน้องติ๋วคุณน้องแต้วคุณน้องเบ้าบานชัยกรองและก็คุณน้องเลยที่ให้กิจเกียรติติดตามรับฟังรายการเปิดใจไปกับวิทยาพร้อมทางอำนวยอวยใจให้กำลังใจแนะนำงานเพลงที่ฉันชอบมอบให้กับคนที่ท่านรักครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้ฟังรับช่างอะไรด่วนตามรุ่นตามยี่ห้อที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะบงอำเภอเมืองโชคลาครับนะ081-3-5-7-4-2-4-5ตัวไปได้ครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับบริษัทอินเตอร์โลจิสติกจำกัดรับสมัครพนักงานขับรถเทรลเลอร์ครับนะอายุตั้งแต่24-55 ปีมีใบอนุญาตถอดซ้ำขึ้นไปมีความรู้ความสามารถในการขับรถและเช็ครถในเบื้องต้นท่านผู้กังท่านใดสนใจหรือว่าท่านผู้กังมีบุตรล้านที่มีความสามารถในทางด้านนี้ครับนะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร0936318342และ0935760909ครับนะติดต่อกันได้โดยตรงครับที่คุณเฟิร์นและคุณลิ้มครับดีเจแทนเดนสตอรายการสบายสบายสไตล์ลูกถุงครับซึ่งจัดเวลา15-17 นาฬิกาทางสถานีนี้แล้วครับได้ประท่านกันเข้ามาให้ประชาสัมพันธ์ครับนะครับท่านผู้ฟังต้องการเครื่องกรองน้ำนะยอคอดเวนิโอพลัสครับนะท่านผู้ฟังถือไปแล้วเนี่ยกับดูแลร่างกายกัน7 ปีกับติดตั้งให้ฟรีท่านผู้กังท่านใดก็สนใจติดต่อกันมาได้ในรายการเปิดใจไปกับวิทยาถ้าจะว่ากันไปแล้วนี้กลับท่านผู้กังใจเครื่องกองน้ำถ้าเปรียบเทียบเร็วดีกว่าซื้อน้ำกินว่ากันพนันกับท่านผู้กังดีตรงไหนกับพอลงทุนครั้งเดียวช่วยประหยัดได้มากกว่าซื้อน้ำขวดนะครับนะเอาเป็นว่าท่านผู้กังท่านใดสนใจโตกันเข้ามารายการเปิดใจไปกับวิทยากับผมจะให้ฝ่ายค่ายนะไปอธิบายแนะนำให้กับท่านผู้ฟังได้เข้าใจอย่างที่ต้วนนะครับมามอบความสุขมอบงานเพลงที่ท่านผู้ฟังให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาได้ฟังกันต่ออย่ารอกระจาถ้ากันนั่นครับนะมาถึงคุณป้าใจดีกับอยู่ที่บ้านบางด้านคุณป้าคงครับวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงของขวัญใจผู้ชายแรงงานครับนะไม่พิรมพรงานเพลงพาข้าวบนบ่าทรายแล้วต่อกันด้วยย่าใจคนจนอีกสองงานเพลงครับนำมอบความสุขง่ายกับทุก

ครับท่านผู้ฟังถ้าจะว้ากันไปแล้วเนี่ยกับนะการกบฮากกับคนรักที่มีฐานะยากจนกับนะเราก็ต้องยอมรับสภาพความเป็นอยู่นะที่จะไม่มีเงินทองมากมายซึ่งยังต้องรวมทุกข์รวมสุขฝ่าฟันความยากลำบากไปด้วยกันและที่สำคัญนั้นก็คือบางครั้งและหลายๆเนี่ยกับนะเราอย่าไปแค่ใช้ตาคนกับคนเราเนี่ยกับนะบางครั้งและหลายๆครับท่านผู้ฟังอยู่นิ่งๆกับนะก็ยังทุกข์ตำนี้ยังทุกข์นินทาปูดมั่งไม่ปูดมั่งก็ยังทุกข์นินทาปูดหน่อยก็ทุกข์นินทากับท่านผู้ฟังไม่ปูดได้เลยก็ยังทุกข์ตำนี้ครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมดาเรื่องก้องชีวิตก้องคนกับท่านผู้ฟังขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีกับนะคุณป้าใจดีกับคุณป้าคองบ้านบางด้านได้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันฟังกันต่อครับเรื่องข้องานเพลงยาโรคชาท่ากันนานฟังงานเพลงก้องชาติที่จนชมนางครับแนะนำมาจากคุณปีพรชุมชนอยู่ที่ถนนราชติดนึ่งถอยที่ในเขตเทศบาลนครสงขลาเองครับนะมอบความสุขให้กับทุกๆ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังจะไปกับหนังงานเพลงของชาตรีที่ชนครับงานเพลงนางลืมทะเลครับถึงทื่อว่าเนื้อสาระของเพลงเปรียบเลยครับเปรียบเลยถึงความรักและความปัดพลากโดยชายทะเลเนี่ยกับเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงแต่ปันเหลือควายยิ้งกับนะกลับลืมทะเลและทิ้งความรักไปกับนะครับขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีกับนะสำหรับคุณพี่พลกับอยู่ถนนราชุติดหนึ่งถอยจุดที่ในเขตเทศบาลนครสงขลาไอเขตได้นำกันเข้ามาครับนะโอ้สมัยกาเจวิตบ้านบางด้านครับทีนี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ถูกรุ่นถูกเกียร์ครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องเครื่องยนต์ระบบเร่งช่วงหลังเปลี่ยนท้ายผ่านเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องพร้อมใจกรองและก็ยังให้บริการกับนะให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องกล้องเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช่บริการกันได้ครับนาทีอุสมัยกาจวิตบ้านบางด้านตำบลโครูปจังอำเภอเมืองชลบุรีสู้นกซ่องซี่อาฮกตองอาก็ฮกครับนะตัวไปได้ครับติวสมัยกาเดวิดบ้านบางด่านสำหรับอามยางยนต์ลอแม็กซ่องคราที่นี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเบอร์เทนแม็กไม้แม็กเบอร์ซ่องให้บริการตั้งซุ่นท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์เมื่อ

และก็ยังให้บริการปลายยางครับโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไหมในส่วนนี้ปลาให้ฟรีครับไม่มีเหินไข้และไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันนายครับนาทีอ้ำอย่างยนหล่อแม็กซ์สงขลาถนน30เมตรครับตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลา0969255353ท่านผู้กังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันนายครับนะบริการนานโดยหนองอ้ำครับท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับต่างอรันกันสักนิดนึงบอกว่าฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาต่างอรันยินดีครับมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะมอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กังได้ฟังกันต่อมาถึงคุณหนองเศร้าครับอยู่ที่หมู่บ้านธนาดีบ้านน้ำกระจายครับวันนี้ให้เกณฑ์แนะนำงานเพลงข้องมนแคนแกนคูนครับให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขาแบบนั้นแล้วต่อกันด้วยงานเพลงที่ส่งข้องมนแคนแกนคูนเช่นเดียวกันยังหักคือเก่าแบบนั้นอีกส่งงานเพลงมอบความสุขให้กับทุก

ครับท่านผู้ฟังจบไปกับนางงานเพลงก้องมนแคนแก่นคูนครับยังหักคือเก๋าครับนะยังหักคือเก๋านี่ครับท่านผู้ฟังซึ่งถือว่าเป็นภาษาพี่น้องอีสานนะครับนะแปลว่ายังรักเหมือนเดิมรักเหมือนเดิมนั่นเองครับท่านผู้ฟังนะมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังขอบคุณขอบคุณมากๆครับนะคุณน้องเศร้าหมู่บ้านธนาดีบ้านน้ำกระจายให้กิจได้นำกันเข้ามาครับนะมาถึงล่วงชำนาญท่านผู้อาวุโสครับนะโตกันเข้ามาครับนะบอกว่าแนะนำเพลงเลยครับหมอบเพลงนี้ให้กับคุณหนองตาลครับที่มานมอราชพัฒน์สงขลาคุณหนองน้อยอยู่ที่ตะนุ่นเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครสงขลาคุณหนองชายครับอยู่อำเภอสิงห์นครพี่เก้าวันแถวพี่แก้ววันเท่าพร้อมทั้งท่านผู้กังที่กังรายการเพลิดใจไปกับวิทยาคิดจนตายตึบๆหน้าๆบอกว่าใช่ไก่จากช่องลังได้ครับนะไม่กัดกองไม่กัดใจครับไปกวาง

0: องเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องแซงสุริรุ่งโรจน์ครับนะน่าวนกรนในครับอาการเป็นเบื่อน่าวนกรนในหลายๆคนแล้วกับเรียกว่ารนนกน่าวในครับคืออาการที่ร่างกายมีอุณหภูมิผิดปกติเนี่ยมักไปด้วยการเริ่มต้นก้องโรคไข้หวัดครับท่านผู้ฟังลื้อคลายจากอาการติดเชื้อก็ได้ครับนะทำไมรู้สึกน่าวสั้นจากข้างในแต่เมื่อสัมผัสร่างกายแล้วนะครับเลือดวัดกายจะรู้สึกตัวร้อนหลุมๆครับท่านผู้กว้างนะขอบคุณมากๆครับนะล่วงชำนาญท่านผู้โซ่ได้แนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างกันสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรากับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้กว้างรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้พาน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้กว้างรับช่างอะไรด้วยในตามรุ่นตามเดี๋ยวติดต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญวนิตตำบลพอบงอำเภอเมืองโชคลาครับนะ0813574245โทรไปได้สำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะบริษัทอินเตอร์โลจิสติกจำกัดรับสมัครพนักงานขับรถเทรลเลอร์ครับอายุตั้งแต่24 ถึง 55 ปีครับมีใบอนุญาตโทสร้างขึ้นไปมีความรู้ความสามารถการขับรถและเช็ครถในเบื้องต้นท่านผู้กังท่านใดสนใจหรือว่ามีบุตรหลานของท่านที่มีความรู้ความสามารถในทางด้านนี้ครับนะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร0936318332และ0935760909ครับนะนี่ก็ดีเจเทนเดนสโตรายการสบายสบายสไตล์ลูกถุงครับนะถึงจัดทางท่านี่ VR Radio FM 88.75 ไม่เกิดเนี่ยครับนะเวลา15 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาประสานเข้ามาให้ประชาสัมพันธ์ท่านผู้กว้างท่านใดสนใจเรื่องเครื่องกรองน้ำครับนะท่านผู้กว้างท่านใดสนใจก็ทักทายมาได้ในรายการเพลินใจไปกับวิทยานะเปลี่ยนใส่กองไอฟีกับดูแลร่างการค่าย7ปีเลยทีเดียวกับนะจ่ายเครื่องกรองน้ำถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนี่ดีกว่าซื้อน้ำกินกับท่านผู้กว้างคุ้มขากว่ากับในระยะยาวพอลงทุนครั้งเดียวเนี่ยกับช่วยประหยัดได้ยาวนานเลยทีเดียวกับนะท่านผู้กว้างท่านใดสนใจกระโถกันเข้ามาได้กับนะกระผมจะให้ทางควายค่ายไปแนะนำแล้วก็ชี้แจงเนื้อสาระในรายละเอียดครับท่านผู้กว้างขอบคุณขอบคุณมากๆครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันโตครับนะมาถึงคุณนงชัยครับอยู่ที่อำเภอสิงห์นครหมอบให้กับบ่าวผู้พ่อแล้วก็ชมลมลูกเคียดทั่วคำท่านผู้กว้างที่กว้างอะไรการเพลิดใจไปกับวิทยาควังกันเสียเลยดีกว่าอย่ารกจ่าถ้ากันนั่นอ่านเพลงก้องแส้งทองนครชี้ครับนะงานเพลงแกงหัวกับมอความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

ครับท่านผู้ฟังร้อยแรงแกงวัวกับนะแกงวัวกับแสงทองนครซี่มอความสุขให้กับทุกท่านได้ฟังกันต่อครับอย่ารอกระชาถ้ากันนานมาถึงคุณพี่เพ็ญครับอยู่ส่วนตูนครับนะแนะนำงานเพลงพบรักงานบุญ

สำหรับท่านผู้ฟังงานเพลงพบรักงานบุญขอบคุณมากมากครับนะคุณไปเป็นต้นตูนให้เกียรตินำกันเข้ามาครับนะฟังกันต่ออย่ารอกันจ้าตากันนานฟังงานเพลงของสุรพลสมบัติเจริญครับนะนักใจครับแนะนำมาจากคุณพี่น้องต้นตูนเช่นเดียว

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับขอบคุณมากๆครับนาคุณพี่เพ็ญและคุณพี่น้องกับนายุส่วนตูนตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาเกณฑ์แนะนำกันเข้ามางานเพลงกับนามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างกันอู่ซ่อมไม้กาจวิทย์บ้านบางนานครับทีนี้บริการซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องเครื่องยนต์ระบบเบรกจวงหลังเปลี่ยนไส้ผ่านเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องพร้อมไส้กล้องและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหรือกันในเรื่องกล้องเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช่บริการกันได้ครับหน้าที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทย์บ้านบางนานตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับนะชู้นกช่องซี่6ตัวงาแล้วก็6ทูไปได้ครับที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทย์บ้านบางดานครับนะอามอย่างยโลแม็กสงขลาที่นี้จำได้ครับท่านผู้กวางไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปิดเทรนแม็กไม่แม็กเปิดช่องให้บริการตั้งซุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการปลายางครับโดยเฉพาะอย่างยิงปลาแบบใหญ่ไหมครับนะในส่วนนี้ปลาฟรีครับไม่มีเงินไขและไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันนายที่อ้ำอย่างยนต์โลแม็กสงขลาถนนจ้ำชิเม็ดตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับศูนย์9 6 9 2 5 5 3 6 3โทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการอันโดยน้องอ้ำครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางอรันกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเปิดใจไปกับวิทยาทางอรันยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะมอมอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้ควังกันโตมาถึงพี่นูนครับอยู่ที่ชุมชนสมวังในเขตเทศบาลนครสงขลากำชับกำชาบอกว่าหมอไม้กับอามอย่างยนต์หล่อแม็กสงขลาพี่เวกครับนะหรือว่านายจังเวกถนนชัยบุรีซอย9ในเขตเทศบาลนครสงขลาพร้อมทั้งท่านผู้กวางที่กวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาควังกันเลยครับนะเปิดใจโซโว

กรับท่านผู้ฟังเชื่อแต่กับว่าความแก่ความชราไม่ต้องไปเช่าแง่หากับทุกคนตรงใดมันหมายเองครับแต่ความชั่วและความดีนี่เราก็ต้องทำเองกับท่านผู้ฟังขอบคุณดังนั้นอีกครั้งอีกทีกับคุณพี่นุ่นชุมชนสว่างในเขตเทศบาลนครสงขลาไปเก็บเลยนำฟังกันโต้กลับมาถึงนุ่มโบเตอร์ยังเปิดสิงห์นครพิเศษชิดขีดเส้นตายจุดจุดหน้าหน้ามองไปกับคนเดรินและท่านผู้กวางผีกวางรายการเปิดใจไปกับวิทยาครับนะกวางครับคนไม่ฉายทำอะไรกับพิษงานเพลงก้องเจ้าเสียงพินจินตาราภูลา

0: ลายความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังขอบคุณมากๆครับนะนุ่มหมอเตยอำเภอสิงห์อนาคตให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้พานน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้ฟังรับช่างอะไรด่วนในตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพวงอำเภอเมืองสงขลา081-3574-24 ตัวไปได้ครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะบริษัทอินเตอร์โลจิสติกจำกัดครับรับสมัครพนักงานขับรถเทรลเลอร์อายุตั้งแต่24-55 ปีกับมีใบอนุญาตต่อสร้างขึ้นไปมีความรู้ความสามารถการขับรถและเช็ครถในเบื้องต้นครับท่านผู้ฟังท่านใดสนใจหรือว่ามีบุตรหลานของท่านที่มีความรู้ความสามารถในทางด้านนี้ครับนะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร0963618342และ0935760909ครับนะติดต่อกันได้โดยตรงครับที่คุณเฟิร์นและคุณลิมครับนะดีเจแทนแดนซ์โตครับรายการสบายสบายสไตล์ลูกทุ่งต่างท่านี่วิทยุ VR Radio FM 88.75 MHz ครับนะซึ่งจัดเวลา15:00 น.ถึง 17:00 น.โทรกันเข้ามาครับนะให้ประชาสัมพันธ์ให้ครับนะขอบคุณมากมากครับท่านผู้ฟังท่านใดสนใจเรื่องเครื่องกล้องน้ำครับนะหลับประกัน7 ปีครับนะเรื่องกล้องสายกล้องครับแล้วก็ติดตั้งไอพีครับนะจ่ายเครื่องกล้องน้ำครับนะถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนี่ดีกว่าซื้อน้ำกินครับความคุ้มค่าในระยะยาวครับท่านผู้ฟังเอาเป็นว่าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อกันมาได้ที่รายการเพลินใจไปกับวิทยาครับนะกระผมจะให้ต่างแก้ไขนะครับนะไปแนะนำให้ท่านผู้ฟังนะครับกลับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันต่อมาถึงคุณพี่อยู่ที่ชุมชนข้าวเคี้ยวครับนะวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงของกฤษจักรพันธ์นครบุรีครับงานเพลงนี้กับวอนดีเจมอบความสุขให้กับทุกๆท่าน

ออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับ

คตจักรพรรดินครบุรีครับนะวอนดีเจกับขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีสำหรับคุณพี่กับนายอยู่ที่ชุมชนเก้าเขี้ยวอำเภอสิงห์นครครับหมอกันโต้ครับนายโรคจาท่ากันนานฟังงานเพลงของขวัญจิราพรครับข้อยอมเป็นไม้ครับให้เกียรติแนะนำมาจากคุณพี่พรตำบลก.ย.ม.

กรับสันประควังคนเรานี่กับต่างคนต่างคิดต่างคิดต่างใจกับเรื่องบางเรื่องไร้ไร้เหลืองกับนะไม่มีใครทุกข์กับไม่มีใครผิดเพียงแต่เราคิดต่างกันก็เท่านั้นเองกับสันประควังอ่านเพลงของขวัญจิราพรกับข้อยอมเป็นไม้แนะนำมาจากคุณพิพรตะบนกอยยังไม่จบกับนาเรือแปลเวลาเรือไม่กี่นาทีสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการขอบคุณดีเจหนองนึงกับขอบคุณคุณพระไม้กนาทองท่านผู้อำนวยการสถานีและสำหรับวันนี้คำบูดนึงว่าจะได้ถือกระพมบูดไปพิจารณากระพมพ่อไปกับนั้นเวลากระมดกระมดไป

0: น้องพอล่าจ้า
1: จ้า
0: เหินอยากจะบอกว่าไอ้เหินฟ้านะมีความสุขมากที่สุดในโลกเลยอ่ะ
1: เต้กับเจ้า
0: เลยอยากจะฮื้อแน่แนวนี่มันแนวสุดปีสุดแล้งไปเลยนะ
1: โอ้ยไอ้เหินฟ้าอย่างอุ้ยอันน่ะ
0: ก็ไอ้เหินฟ้าอยากจะสูนพระตัวนอนก่อนน้องพอล่าจุดเตาแจ้งเลยนะกา
1: โอ้ยเหินฟ้าน้องพอล่าก็เหมือนกันนะบ่อยากคิดถึงตอนเจ้าเลยอ่ะอยากจะมีเมื่อคืนมันขนาดเลยอ่ะ
0: น้องพอล่าจ้า
1: จ้า
0: เอามาสูนมาตวบแล้วเฮานี่อย่างคือมันหายแนวดิฮะ
1: น้องพอล่าว่าเฮามาเล่นปูไต้กันบ
0: ่ปูไต้มาเล่นอย่างใดอ่ะ
1: ก็เล่นอย่างนี้นะคะปูไต้
0: ไอ้จักกะจี
1: ไอ้จักกะจี
0: ไอ้จักกะจี

ก็เป็นสองเพลงแรกที่ต้อนรับคุณฟังเข้ามาสู่รายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 นะครับสำหรับคุณฟังฟังกันอยู่ทางเกาะยอส่งเข้ามา4เพลงให้ฟัง2เพลงแรกกันก่อนนะครับกับราชาเพลงลูกทุ่งราชินีเพลงลูกทุ่งสุรพลสมบัติเจริญและก็พงศิวรรุษนะครับในวันศุกร์สบายๆกันนะครับสำหรับวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569ถึงวันศุกร์ทุกทีดีใจหลายฟังสบายเพลงเก่าเล่าความหลังเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งที่เคยดังมีมนต์คลังฝังใจก็มอบให้คุณผู้ฟังทุกคนกันนะครับสำหรับเพลงที่ฟังผ่านกันไปนั้นสาวเหนือเบื่อรักและก็คนใต้ใหญ่สื่อนานเพลงในจังหวะรำวงยุคแรกๆของครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับราชาเพลงลูกทุ่งที่กำลังโด่งดังเกี่ยวกับสาวเหนือในยุคนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของหมาเมี้ยหรือว่าร้อยตรีพร้อมหรือน้อยใจยาอย่างนี้นะครับเป็นตำนานรักที่กล่าวขานกันมาพาวิ่งชู้ตำนานรักอมตะล้านนานี่ก็เป็นความรักของหนุ่มสาวชาวเหนือครับนะครับหรือว่าจะเป็นอะไรที่อยู่ใต้ดอยสุเทพผาหน้าผาที่ผู้หญิงกระโดดน้ำตายจมน้ำหน้าผาตายนะครับเพราะรักขุดรักรันทดห้วยแก้วประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวมาย้อนรอยกันแต่ว่า

าจจะเป็นเพลงที่เป็นเพลงลิเกล้วนๆหรือว่าจะเป็นเพลงที่มีดนตรีไทยล้วนๆอย่างที่ท่านจะได้ฟังอีก2เพลงจากการเกาะยอนั้นก็คือน้ำตาผัวน้ำตาเมียหลวงสักครู่หนึ่งครับตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมายังผู้สนับสนุนรายการและ VR Radio 88.75 คุณขอมาจัดกันไป2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับตั้งแต่5โมงเย็นกับอากาศวันนี้ค่อนข้างที่จะดีมากมายนะครับไม่มีฟ้าฝนมีแดดก็สบายสบายกันนะครับด้วยความสนับสนุนจากสมหมายคาสวิต VR Radio 88.75 บ้านบางด่านสงขลาร้านลุงเรืองอะไรยนต์อยู่บางด่านเช่นเดียวกันนะครับปากซอยยาเยี่ยมและก็โรงไม้พนาพันธ์เยื่องไครามกำแพงสงขลาและก็มาที่สุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่หมู่ห้าสติงหมอดสิงห์นครสงขลานะครับรายละเอียดเดี๋ยวก็จะมาให้คุณวังได้รับทราบกันสำหรับผู้สนับสนุนรายการฟังเพลงกันต่อไปดีกว่าครับจากการเกาะยอกับน้ำตาผัวน้ำตาเมียหลวงนี่ก็เป็นเพลงที่มีรสชาติดนตรีไทยนะครับใครบอกหลายรสชาตินะครับรสชาติดนตรีไทยนั้นมันมีเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับมาฟังวงดนตรีของครูสุรพลในยุคที่มีละครประกอบเพลงด้วยนะครับเรียกว่าดึงคนดูทีเดียวนะครับฟังเพลงแรกกันก่อนน้ำตาผัวพงศ์ศรีวรนุชน้ำตาเมียหลวง

เพลงอีกเพลงดังเพลงหัวหิ่งกันเลยครับสำหรับเพลงที่กระเว่าเสียงทองครับร้องผ่านไปนั้นก็ครูประพลพุทธขันนะครับลงมาครูที่เป็นครูเพลงของลูกทุ่งไทยกีตกวีลูกทุ่งไทยนั้นเป็นผู้เขียนให้หนุ่มเรือนแพกระเว่าเสียงทองเป็นเพลงแรกโด่งดังกันเป็นพลุทีเดียวนะครับเพราะว่ากระเว่าเสียงทองนั้นก็อยู่กันมาหลายวงดนตรีแล้วก็มาได้อาจารย์เพลินพรมแดนนะครับมาฝากไว้กับครูไพบูลย์นะรถเล่ประเดี๋ยวจอนกันหลายวงครูไพบูลย์เขียนเพลงนี้เพราะท่านก็เคยเดินทางไปล่องเจ้าพระยากันตั้งแต่อยุธยากันไปจนถึงนครสวรรค์นะครับมีเรือนแพสมัยก่อนนะฮะเรียกว่าอยู่ริมตลิ่งบ้างหรือลากจูงบ้างนั่นก็เป็นเพลงที่ครูไพบูลย์จินตนาการพร้อมทั้งให้นักร้องน้องใหม่ที่มีร่องเสียงเรียกว่าไวโพธิ์ไปสุพรรณนะฮะมาขับร้องเพลงนี้นะครับเพราะร่องเสียงเรียกว่าไวโพธิ์ไปสุพรรณหัวหน้าวงไวโพธิ์ก็เลยไม่รับไว้นะครับตั้งแต่ออกจากวงดนตรีสมานมิตรเกิดกำแพงซึ่งอาจารย์สมานมิตรเกิดกำแพงก็เป็นวงแรกที่กระเว่าเสียงทองได้ร้องได้ร้องอยู่นะครับแต่ก็ไม่มีเพลงดังมากมายนอกจากเป็นเงาเสียงของไวโพธิ์แล้วก็ได้เพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายเพื่อนตายกันก็ได้สำหรับกาละเวกเสียงทองกาละเวกกาเว่าก็เป็นนกตระกูลนกเดียวกันยังมีแก้วเบญจกายสามสหายนี่ก็อยู่กับวงอาจารย์สมานมิตรเกิดกำแพงแล้วก็เรียกว่าในวงอาจารย์สมานมิตรเกิดกำแพงนอกจากนั้นยังมีนักร้องดังอย่างยุพินแพรทองอยู่ด้วยนะครับในยุคนั้นเรียกว่าออกจากวงสมานมิตรก็มาอยู่กับวงไวโพธิ์ไวโพธิ์ก็ออกมาอยู่กับวงรวมดาวกระจายและก็มาฝากไว้กับครูไพบูลย์บุตรขันนั่นเองนะครับอาจารย์เพลินพรมแดนนะนี่ก็เรียกว่าเป็นตำนานนักร้องที่มีเพลงดังหลายเพลงนะครับในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นบ้องกัญชาคุณขอมาชุดนี้มีด้วยนะครับบ้องกัญชาเป็นผลงานเพลงของสุรินทร์ภักดิ์สิริครูเพลงทางอีสานแล้วก็ยังมีเพลงของครูไพบูลย์บุตรขันที่รอฟังอยู่เสน่ห์นางไพรหนาวใจไกลแฟนนะครับที่ได้ฟังกันไปนั้นนุ่มเรือนแพก็เป็นเพลงแรกในการบันทึกเสียงประสบความสำเร็จอย่างสูงทีเดียวนะครับสำหรับกาเว่าเสียงทองนักร้องจากอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะก็เรียกว่าล้นเลพระเดชจรมาจนได้พบครูไพบูลย์แล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตประสบความสำเร็จเสียชีวิตกันไปเมื่อปี2552นะครับด้วยโรคพิษสุราเรื้อรังหรือเปล่าก็กรกกล่องเสียงอักเสบนะครับก็เรียกว่าทิ้งตำนานกันไว้เรามาเล่าสู่กันฟังในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับขอกันเข้ามาได้ครับอนุรักษ์งานเพลงลูกทุ่งไทยด้วยกัน0843002556 0943563991นะครับยังอีก3ผลงานเพลงนะครับจากบ้านปลายนารอฟังกันอยู่กับกาวาวเสียงทองสักครู่หนึ่งตรงนี้ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกันในครึ่งชั่วโมงแรกเดินทางเข้ามาถึงนะครับกับสมหมายคาสวิตบ้านบางด่านสงขลาบริการซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนสายผ่านหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบต่างๆได้นะครับระบบไฟฟ้าก็ซ่อมได้สำหรับเรื่องราวของอ่านซ่องของอู่สมัยคาสวิตนะครับโดยเฉพาะช่วงล่างเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดเหล่านี้ไว้วางใจอู่สมัยคาสวิตบางด่านสงขลาตั้งสติคอนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความพัฒนาดีจากสมัยคาสวิตนะครับปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามทางโทรศัพท์กันได้0624565556
รุ่งเรืองอะไรยนต์จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีนะครับลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีบริการบริการสั่งอะไรผ่านรุ่งเรืองอะไรยนต์ได้เลยนะครับก็ไม่ไกลไม่ไกลกับสมัยคาสวิตรวมพัฒมิตรรุ่งเรืองอะไรยนต์ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางลานสงขลา0813574245นั่นคือร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์นะครับมาสิงห์นครนะครับมาใช้บริการที่เรียกว่าเป็นรีสอร์ทเปิดใหม่เอี่ยมนะครับสุทาชาเล่รีสอร์ทอยู่หมู่5สถิมอสิงห์นครสงขลาก็เห็นแต่ไกลสำหรับบรรยากาศดีที่สุทาชาเล่รีสอร์ทนะครับห้องพักสะอาดชาร์จพลังสำหรับหางที่รออยู่ไม่ว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันหรือผู้เดินทางที่ผ่านมาผ่านไปที่จะใช้บริการสุทาชาเล่รีสอร์ทนะบรรยากาศเงียบสงบสบายจะค้างคืนหรือว่าจะพักแรมชั่วคราวก็ได้ครับราคาย่อมเยาจาก4แยกพร้อมไปทางธรรมโคตรเพียงประมาณ300เมตรนะก็จะพบรีสอร์ทอยู่ขวามือนะครับสุทาชาเล่รีสอร์ทเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ำไม่เอี่ยมพร้อมเฟอร์นิเจอร์ในตัวและก็นอกจากนั้นก็เปิดบริการ24ชั่วโมงนะครับกาแฟฟรีตู้เย็นไม่เอี่ยมนะครับก็เรียกว่ามีความบรรยากาศเป็นส่วนตัวสุทาชาเล่รีสอร์ทโดดเด่นถึงแต่ไกลนะครับอาคารสีเขียวสวยแบบธรรมชาติน้ำอยู่ใต้ร่มไม้ต้นตาลตะหนดครับให้ความเป็นส่วนตัวสูงทีเดียวนะครับสำรองจองห้องพักได้ที่0883958702สุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่ที่สถิงมอสิงหนครสงขลา

ดอกพยอมหอมอยู่ในดงบุหลงร้องส่งลำแผนเป็นการประพันธ์ของชั้นยอดบรมครูเลยนะครับสำหรับครูไพบูลย์บุตรขันนะครับบุหลงก็คือนกยูงทองดอกพยอมหอมอยู่ในดงบุหลงร้องส่งลำแผนนี่ก็เป็นเนื้อเพลงในหนาวใจไกลแฟนนะครับครูไพบูลย์บุตรขันสร้างนักร้องคนไหนก็ไม่ผิดหวังเพราะได้รับความนิยมนะกันทั่วกันตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่ชานเย็นแขหรือว่าจะเป็นทางด้านของทูลทองใจนะฮะกันมาจนถึงลุงเพชรแหลมสิงห์สอนคีรีสีประจวบนะครูสุรพลสมบัติเจริญนั้นยังซื้อเพลงของครูไพบูลย์นะครับในเพลงที่เกี่ยวกับสายฝนนะก็เรียกว่าครูไพบูลย์ขายเพลงให้กับครูสุรพลเพราะมารดาก็คือคุณแม่ป่วยอยู่ในช่วงนั้นนะก็เป็นเพลงจังหวะรำวงพร้อมส่วนใหญ่แล้วท่านจะแต่งเพลงที่ไม่ค่อยมีจังหวะรำวงกลองยาวนี่ก็มาเล่าสู่กันฟังรังจากฟังรอบเหมาของบ้านปลายนานะครับก็เว้าเสียงทองกันไป4เพลงขอขอบคุณมิตรรักนักฟังเพลงเก่าเราชอบนำส่งมอบเพลงตามคำขอกันมานะก็ยังมีน้องรปภ.ขวัญใจสายันสัญญานะคนเดิมและก็คุณสนควรดินพร้อมทั้งสายล่าสุดนั่นก็มาจากซอย14ลาดที่1บอยางสงขลานะครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเรดิโอ88อยู่เดี๋ยวนี้พรุ่งนี้ครับเรามีกันหลากหลายสไตล์ที่เก่าเวลาเดิมสำหรับวันเสาร์ลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ทั้งลูกทุ่งก็มีสตริงเก่าก็ยังนะครับหรือว่าจะเป็นเพลงลูกกรุงลูกทุ่งก็ยังยืนพื้นกันเหมือนเดิมในเพลงเก่าเราชอบได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสุวิทย์และพัฒมิตรก็คือลุงเรืองอะไรยนต์มางั้นมาที่โรงไม้พนาพันธ์กันบ้างครับเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีบริการส่งถึงที่สำหรับสินค้าวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างของโรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามกำแพงสงขลา0743117250743143857574-314-357นะครับอย่าลืมครับมาสิงห์นครต้องการที่พักแบบส่วนตัวลูกกล่าวกับธรรมชาติก็ต้องที่สุทาชาเลรีสอร์ทเปิดใหม่หมู่5สติงหม้อสิงหนครสงขลาบรรยากาศเงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อนห้องพักสดชื่นสะอาดเต็มอิ่มเพื่อชาติพลังสำหรับงานที่จะรออยู่หรือเตรียมเดินทางกันต่อไปสำหรับผู้ที่เดินทางไกลไม่ว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันหรือผู้ที่มากิจธุระร่วมงานญาติพี่น้องที่อำเภอสิงห์นครนะครับขอแนะนำสุทาชาเล่รีสอร์ทห้องพักราคาย่อมเยาเฟอร์นิเจอร์ในห้องพร้อมทั้งกาแฟนะครับฟรีน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานและก็ยังมีตู้เย็นใหม่เอี่ยมทุกห้องนะครับโดดเด่นเห็นตะไคร้ตัวอาคารสีเขียววิวธรรมชาติต้นตาลถนนนกร้องสายลมมีความเป็นส่วนตัวสูงว่าอย่างนั้นนะครับที่สุทาชาเล่รีสอร์ทจาก4แยกพร้อม300เมตรนะครับไปทางวัฒนธรรมโคตรซ้ายมือนะครับขอไปกลับขวามือครับก็จะพบกับสุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดบริการ24ชั่วโมงบริการเป็นกันเองนะครับโทรไปที่0883958702ขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที อยู่กันที่บ่อยางสงขลาเนาะสำหรับน้องรปภ.วันใจคนเดิมครับอยากจะฟังเพลงความรักเหมือนยาขมแล้วก็จดหมายบรรยายรักนะฮะแต่ตรงนี้ก็มีเพลงจากคุณสนควรดินที่
ส่งเพลงเข้ามานะฮะหนึ่งเพลงเป็นเพลงเก่าของอาจารย์เพลินพรมแดนสมส่วนพรมสว่างศิลปินแห่งชาติจดหมายบรรยายรัก

และเคารพและบรรดาเพื่อนนักเพลงทั้งหลายอันเป็นที่รักยิ่งของสายันทุกท่านครับคือผมใคร่ขอฝากผลงานเพลงชุดใหม่ไว้ในความอุปการะของท่านด้วยถ้ายังรักสายันสัญญากรุณาอย่าลืมผลงานเพลงชุดนี้นะครับท่านชุดความรักเหมือนยาขม

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

ครับก็ต้องขออภัยนะครับเสียงขาดหายกันไปเมื่อปลายชั่วโมงที่ผ่านมานี่เข้ามาสู่ชั่วโมงที่2กันต่อกับคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่บ่อยางสงขลาในเพลงของครูชาตรีศรีชนสหายชอบเมาสหายพันจอกโฉมนางจากบทประพันธ์ของอาจารย์พงศักดิ์จันทลุกขาเพลงอินเดียกำลังโด่งดังในเมืองไทยในยุคนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงจากภาพยนตร์ต่างๆนะโดยเฉพาะเพลงที่ได้มาฟังกันนี่ก็คือโฉมนางนะปรรณาถึงความงดงามของผู้หญิงนะครับเพลงนี้มีหลายคนขับร้องไม่ว่าจะเป็นเสรีรุ่งสว่างชื่อวันแก้วจันทร์สายันพุ่มพวงก็ขับร้องชาตรีศรีชนยุพินแพรทองนักร้องอย่างยอดรักสลักใจออดโอภาสนะครับร้องโชคชัยโชคอนันต์นะครับนี่ก็เป็นเพลงที่คุณฟังขอเข้ามาก่อนหน้านั้นก็ขอบคุณมายังน้องรปภ.นะครับที่ได้แนะนำผลงานเพลงของสายันสัญญานะครับคนชื่อเดือนจากภาพยนตร์เรื่องนักร้องนักเลง2127นะครับนันทิดาแก้วโบสายก็ร่วมบทกันนะครับสายันสัญญากำลังดังมากมายขึ้นหม้อทีเดียวนะครับในยุคนั้นค่าตัว1ล้านบาทค่าตัวต้องเอาเงินสดมาตั้งเลยมาจ่ายกันสดๆถึงจะทำการถ่ายทำภาพยนตร์แสดงที่สายันสัญญาได้ร่วมแสดงนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพลงในหนังต่างๆที่สายันสัญญาได้แสดงนี่คนชื่อเดือนนี่ชื่อเพลงนักร้องนักเลงนะก็มีภาพยนตร์หลายเรื่องทีเดียวนะครับนักเลงปืนโหดนักร้องปืนโหดนะก็เป็นหนังไทยแนวบู๊ในยุคนั้นนะฮะที่สายันสัญญาได้ร่วมกับนักร้องลูกทุ่งหรือว่านักร้องสตริงนันทิดาแก้วโพสายนี่คนนั้นก็เรียกว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งแต่ก็อกหักหลักคุดกันไปนะสายันสัญญานะกำลังเป็นยุคทองของเขาทีเดียวนะครับที่ร่วมกันถ่ายทำภาพยนตร์แล้วก็มีเพลงต่างๆมากมายนะโดยเฉพาะคนชื่อเดือนนั้นก็เป็น

ตำนานเพลงลูกทุ่ง FMVR Radio 88.75 คุณขอมาจัดกันไปนะ0843002556 0943563991นะครับขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่บ่อยางสงขลาซอย14ลาดอุทิศ1หลังจากฟังชมนางไปแล้วก็ยังมีนางลืมทะเลผลประพันธ์งานประพันธ์ของชาตรีศรีชนนะครับคล้ายๆกับเพลงชำรักจากเมืองชนดังพอประมาณนั้นนะครับก็แต่ตรงนี้เพลงที่2ก็มีเมาเหล้าเมารักซึ่งเป็นเพลงที่ครูดำแดนสุพรรณแลกเปลี่ยนกันกับชาตรีศรีชนนะแต่งแล้วก็นำมาร้องเมารักเฉยๆนี่ครูดำแดนสุพรรณเป็นผู้ขับร้องชาตรีศรีชนแต่งแต่เมาเหล้าเมารักนี่ก็เป็นผลงานของครูดำแดนสุพรรณนะครับมาฟังนางลืมทะเลกันก่อนดีกว่าครับ

ุณที่แนะนำผลงานเพลงนะครับจากหลวงชำนาญหรือชำนาญสออหรือว่าสวเนี่ยนะฮะสวนี่ก็สูงวัยสวยโวยชำนาญฟังสองผลงานเพลงผิดรักของคนสุพรรณเสียงรีเสรีลุ่งสว่างและสักครู่นี้ครับยอดลูกทุ่งเมืองใต้ก็คือคนกินแลนแต่ละตะแลมแทมแทมแทมแทมนั่นก็สนุกสนานกันไปนะครับสำหรับเพลงในชั่วโมงที่2ซึ่งเดินทางเข้ามาพร้อมทั้งน้องริมคลองสำโรงนี้ก็รอฟังเพลงของพนมนพพรรพินภูไทยไม่ใช่สอนคีรีสีประจวบนะฮะเป็นเพลงคู่แก้เกี้ยวรถเลี้ยวฟังกันไปคุยกันไปในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาจัดให้จัดไปจัดหนักจัดเต็มกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์พรุ่งนี้อย่าลืมครับลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้นะเพลงดีๆทั้งลูกทุ่งสตริงลูกกรุงก็มีครับพิเศษวันเสาร์แต่วันนี้ฟังกันสบายๆในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิทบางด่านสงขลานะครับอ่านซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัตช์เกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้ารถยนต์กันได้นะครับไว้วางใจสมหมายคาสวิทบางด่านสงขลาอยู่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านตั้งสติกันก่อนสตาร์ทนะครับอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนหลักของความการใช้รถใช้ถนนโดยความปรารถนาดีจากลุ่งเรืองอลัยยนต์อยู่ไม่ไกลไม่ไกลกับสมหมายคาสวิทนะครับจำหน่ายอลัยรถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีลูกยางที่เป็นอลัยยนต์ต่างๆก็มีบริการยังอยู่ที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245นะมาสิงห์นครนะครับอย่าลืมมาพักผ่อนและก็มาแวะพักที่สุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่เอี่ยมนะครับหมู่หาดสติงหม้อโดดเด่นเห็นแต่ไกลด้วยตัวอาคารสีเขียวซ้ายมือจากสี่แยกพร้อมประมาณ300เมตรนะครับสบายสบายด้วยวิวธรรมชาติต้นตาลถนนนกร้องสายลมให้ความเป็นส่วนตัวส่วนตัวนะครับสำหรับสุทาชาเล่รีสอร์ทเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมเปียบกาแฟก็มีฟรีทุกห้องเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานพร้อมทั้งตู้เย็นใหม่เยี่ยมนะครับที่สุทาชาเล่รีสอร์ทอยู่ที่หมู่5สถิงหม้อนะครับห้องพักสะอาดสบายกับการพักผ่อนชาร์จพลังสำหรับผู้ที่รองานจะเดินทางต่อไม่ว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันหรือผู้เดินทางมาร่วมงานกิจธุระที่สิงห์นครนะครับจะค้างคืนหรือว่าจะชั่วคราวบริเวณที่สุทาชาเล่รีสอร์ทตั้งอยู่นั้นก็เรียกว่าธรรมชาติรอบตัวขอแนะนำสุทาชาเล่รีสอร์ทอยู่กันที่หมู่5สิงห์นครสงขลาเปิดบริการ24ชั่วโมง0883958702เอาละครับขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ที่ริมคลองสำโรงบ่อยางสงขลาพนมนพพรนี่ก็เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสูงกันนะตั้งแต่เป็นนักร้องศิษย์จุฬารัตน์คนสุดท้ายเพลงที่เป็นตำนานก็คงจะลาสาวแม่กลองและต่อมาก็มาตั้งวงดนตรีนะครับเดินสายไปทางอีสานตุ้งหนิงแล้วก็ยังมีเพลงนี่แหละอักสาวขอนแก่นพนมนพรมีเพลงมากมายนะครับที่คนอีสานชื่นชอบเรียกว่าเป็นตำนานประสบความสำเร็จในชีวิตนะเจ้าของค่ายเพลงนพพรโปรโมชั่นเรียกว่ามีประวัติกันมานะคนจังหวัดชลบุรีนะครับนะเซิงสวิงนี่ก็บรรยากาศไปทางอีสานเขียนจดหมายส่งมาฮักสาวท่าบ่อขอนแก่นนะครับนะแล้วก็
ยังมีเพลงข้าวเหนียวติดมือแน่นอนครับมันบรรยากาศคล้ายๆกับฮักสาวรักสาวขอนแก่นฮักสาวขอนแก่นนี่แหละจากน้องริมคลองสำโรงหมดทุกเสียงทุกสายในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75

จารณ์ในวิไลลักษณ์นะครับมารองโต้ตอบสอนคีรีศรีประจวบสาวแม่ค้าตรงเข้ากับกระเป๋ารถเมย์หนุ่มกระเป๋ารถเมย์ของสอนคีรีศรีประจวบนะครับจากบทประพันธ์ของอาจารย์สุรินทร์ภาคสิริทำให้สอนคีรีโด่งดังมากหลายทีเดียวนะครับในยุคนั้นก็เป็นสิทธิ์ของครูไพบูลย์บุตรขันเช่นเดียวกันแต่ครูไพบูลย์บุตรขันก่อนที่จะรับสอนคีรีเป็นสิทธิ์วายนั้นก็ต้องใช้เวลากันนานเพราะว่าช่วงนั้นยังมีผูกพันกับลุงเพชรแหลมสิงห์แต่ลุงเพชรแหลมสิงห์นั้นท่านก็มีงานภาพยนตร์เพลงในหนังไทยนะจนไม่มีเวลาที่จะไปได้ดูแลคุณครูนะครับก็เลยมีเพลงให้กับสอนคีรีศรีประจวบโดยเฉพาะเพลงน้ำท่วมโด่งดังกันมากนะฮะแม่กระท้อนห่อพยงมุกดาเป็นผู้ประพันธ์ส่วนครูไปบุญปุตขันบนรักแม่กลองดอกรักบานแล้ววาสนาพี่น้อยเพลงสุดท้ายของสอนคลีศรีประจวบก็คือคิดถึงพี่ไหมแกคือน้องคิดถึงพี่กับน้องกับนักร้องที่เป็นคู่จิ้นกันนะครับวันดาวจรัสแสงนะสอนคลีศรีประจวบก็เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับนะเมื่อปีประมาณ2515ก็มาเล่ากันเป็นตำนานหลังจากฟังเพลงจากน้องริมคลองสำโรง2พุ่นหารเพลงบวก2เป็น4ที่เล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 นะครับคุณขอมาจัดกันไปจนถึง1ทุ่มนะฮะตรงนี้ก็18:06 น.กับ 47 นาทีได้รับการสนับสนุนจากสมัยค่าสวิตรุ่งเรืองอลัยยนต์แล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันเยื้องค่ายรามกำแพงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกลมหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่074311725 074314357นั่นแหละขอบคุณไปยังรีสอร์ทเปิดใหม่เอี่ยมนะครับที่หมู่5สิงห์นครสงขลาใกล้ๆกับแยกสาราพร้อมตรงไปวัดธรรมโคตรอยู่ขวามือนั่นคือสุทาชาเล่รีสอร์ทโดดเด่นแต่ไกลนะครับตัวอาคารสีเขียวสบายตาวิวธรรมชาติพร้อมทั้งให้ความเป็นส่วนตัวเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมครับกาแฟฟรีทุกห้องพักเครื่องทำน้ำอุ่นตู้เย็นใหม่เอี่ยมสำรองจองห้องพักกันได้088-395-8702สุทาชาเล่รีสอร์ทสิงหนครนะมาเยี่ยมเยียนสิงหนครมาเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องหรือจะมาปฏิบัติหน้าที่ก็พักผ่อนบรรยากาศเงียบสงบสบายสบายนะสำหรับลูกเรือสินค้าหรือเรือน้ำมันหรือผู้เดินทางที่จะผ่านเข้ามามีกิจธุระที่สิงหนครนะครับเชิญมาพักค้างคืนบริเวณที่สุทาชาเล่รีสอร์ทรีสอร์ทที่มีเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมทีเดียวนะครับก็หมายเลขโทรศัพท์088-395-8702ขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่บ่อยางสงขลาอีละพันวีละพง100คนลวงเพลงจังหวะสบายๆไม่ชัวร์อย่าโชว์ของแมงปอชนทิชา

0: เดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์กประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลย7-11บางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาร
2: ู้จริงรู้ใจจะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนสายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074311725 074 314-357

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com www.vr8875.com